มาชุมพรกาวลังส่วนชัยยามาสุราษฎร์ละมานมาตามจบยังไม่พบล้อนกาวสิชนภาษาลามานครละมานมอนตามจบยังไม่พบอนุ

ความของใจงามครบแล้วมานลบลังข้าวแม่ครีพัทลุงมุงกันตังพอข้าวเขตรังควันมันตกแหวไปบ้านนายกชวนเห็นแม่ทวนลีกไผใส่บาดผลาพอใส่บาดเสร็จลบลังลบมันหนังอยู่แต่ทวนยังไม่เจอเท่ารักอยากเร่ร่วน